0: 想知道他们对中国有什么想法。
1: 这回这个零零后的朋友是个什么样的人呢？
0: 他叫叉叉，他是一个泰国歌手。
2: 那很期待了。来，我们一起来看一下吧。
0: 叉叉在那里，我已经见他了。
3: 嗨，叉叉。你好。
2: 好漂亮啊！
4: 这是爱豆的高叉叉，
2: 已经看着是爱豆的样子啊。
5: สวัสดีค่ะชื่อชาชาค่ะนางสาวกนกรักงามมิชิตเลิศค่ะอายุ22ปีแล้วก็ตอนนี้เป็นศิลปินอยู่ที่ค่าย Inside Entertainment ค่ะ

0: 萨瓦迪卡，
1: 贵州我们来了。
2: สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ตลาดกลางคืนที่เมืองกุ้ยหยางนะคะแล้ววันนี้อ๋อยไม่ได้มาคนเดียวนะคะแต่ว่ายังมาพร้อมกับน้องชาชาด้วยนะชาชาว่าไหมที่รวมเด็กเขาเรียกว่าคนวัยรุ่นหรือคนรุ่นใหม่มาเดินเที่ยวกันที่นี่เลย
3: งั้นก็เหมาะกับเรามากเพราะเราเป็นสองสาวแบบสายกินดึกอยู่แล้ว
2: ใช
3: ่ไปเริ่มกันเลย
2: โอเค
3: ของแตกของแตก
4: โอ้不行饿了饿了为什么我就看这个味道就来了
2: 太香了哇
5: 好香啊
6: 贵州蛋包洋鱼
5: 贵州菜太棒了，
7: 想吃吗，小强？
3: I like this one.
2: 恋爱豆腐果，这个是什么？
8: 你还记得这个？哦，
4: 记得。
8: 豆腐里面包折耳根。
4: 我很喜欢吃折耳根。
6: 恰恰尝了就有男朋友了
3: 耶、yeah, 男朋友 please 男朋友
4: 吃完就想恋爱
3: เป็นอาหารที่แบบผู้ชายเอาไว้จีบผู้หญิงหรือเปล่าหรือว่าแบบให้ทั้งแม่ทั้งลูกพร้อมกันแล้วก็เกิดมาเป็นครอบครัวที่แบบอบอุ่นนี้หรือเปล่าแบบ family love
4: ว้าว
3: อย่างนี้หรือเปล่าม
9: ันไม่เหมือนที่คิดไว้อะ
10: 这是什么？四厘汁。哦，这个我们上次喝过的。但它这个是鲜榨的。哇！
11: 一直出口水，现在。
10: 两眼放光。青云市集啊，它是贵阳人的深夜食堂，是无数老贵阳的回忆。姜丝鸭。
11: 那个凉粉也特别棒。
10: 肠旺面。
11: 对，那很好吃。那个就是在那个集市的一个十字路口旁边。
3: 贵阳ที่พูดไปเลยค่ะว่าตลาด คนที่เนี่ยรู้สึกว่าที่นี่แบบเขาเรียกอะไรเปิดกว้างให้ทุกคนได้โชว์ความสามารถ
10: 这我觉得像夜市本身就跟音乐是能够很好的结合的
11: 哦
2: 他是外国人呀啊
6: 还真是
11: 哇
6: 好听啊
9: 很好听
6: 天气也很凉快
2: 我觉得如果别的地方呢这么晚了他就最多就只听音乐喝酒但是这里还吃
6: 小吃
2: 这个小吗
12: 要吃些什么
6: 可以来一个特色的烙锅吗
12: 可以啊
6: 好谢谢好的
2: Hello 你好
3: Hello How are you?
2: Oh yeahI just want to invite you to come and talk with us.
3: Okay. Hello, hello. 欢迎你们来到我们的贵阳。
2: 哇，中文这么好呀！Hello, 我是艾琳，然后这是我爱人，他叫 Kim， 还有这个他是我的泰国妹妹，叫 Chacha。哦，
3: 认识你们很高兴。我叫
10: 漂亮蜜啊，
3: 我来自马达加斯加。
2: 你在这里生活多久了呀？
3: 现在快六年了。我是2019年到中国，然后我就申请来到这里的大学，因为我非常喜欢唱歌。2004年，我参加了一个歌唱比